0: Prices elevated in the country. A University of Michigan survey of consumers came in at 48.2 for the month of May, the lowest since data collection began in 1952. One-third of respondents mentioned gas prices as the biggest cause of concern. Joanne Du from the Institute for Social Research at the University of Michigan gives more details about the survey findings.
1: Certainly the cost of living has been the number one priority for consumers since the pandemic. They've been telling us that on pretty much every survey how much prices are hurting their personal finances and hurting their outlook. But there is something special about gas prices because for many people there isn't a lot of leeway into how much you're able to switch to other forms of transportation. And of course those are price tags that even if you aren't driving, you're seeing on the street literally every day. It's not even about geopolitical developments overseas. It's really about the impact on their pocketbooks, and consumers are quite concerned that the surge in gas prices could very well lead to a pass-through in other consumer prices down the line.
0: Meanwhile, the American labor market seems to be showing some signs of resilience, as the latest data showed that the U.S. economy had added 115,000 jobs in the month of April, more than double than what was forecast. And the unemployment rate was also unchanged at 4.3%. And away from all that economic news, onto some corporate developments. And SAMP is reporting that Chinese artificial intelligence firm DeepSeek is expected to close its first external financing round soon. The company is being valued at $50 billion, with the financing being backed by a group of state-linked investors, which includes AI-focused affiliates under the third phase of China Integrated Circuitry Industry Investment Fund, also known as the Big Fund 3. According to SCMP sources, tech giant Tencent also took part in the funding round. And this latest valuation of $50 billion is five times the initial $10 billion value that the local media outlets had reported last month. And the fundraising follows the firm's introduction of its model V4, which is a long overdue model update. The company, remember last year, had shaken the world of AI when it launched its low-cost, high-performing models V3 and R1. And sources have also told South China Morning Post that DeepSeek was prioritizing state-backed and industrial investors, including local government guidance funds and affiliated platforms in its first financing round. Money Talk on RTHK Radio 3. Okay, let's bring in our experts then. And we've got Hao Zhao joining us on the phone line for now. He's the chief economist at GTGAI. Hao, good morning, and thanks so much for taking the time out.
2: Hi, good morning. Looks like a very lovely day today.
0: It does. It's quite nice, and the weekend was lovely as well. But yeah. Let's take it up first with all the news that's coming in. And just a few hours ago, Donald Trump responded to Iran's response to the USB's proposal, and he's clearly not happy with their response. And like we were expecting, that this war is not going to be finishing anytime soon, unfortunately. How does it?
2: Well, I think, you know, it will be a long-lasting conflict. Looks like, you know, there's kind of still a very big gap between the, not only because U.S., Iran, I think there are a lot of counterparties over there. Mm-hmm. And everyone has its own kind of bottom line and its own kind of interest. So for now is that, you know, everyone need a short-term maybe break. Mm-hmm. So it looks like ceasefire is clearly on the table. I think, you know, especially upcoming, you know, China-U.S. summit, summit in probably this week. We'll also discuss this kind of proposals or related issues. So I think, you know, for everyone involved in this conflict, everyone knows that this will be a long-lasting issue. And in the short term, basically everyone need to claim victory. So in this case, you know, if Iran claims victory, Trump is not happy. If Trump claims his victory, everyone else is not happy. So I think, you know, in this case, we will see somehow, you know, everyone will say its own kind of words and claim that everyone get its own kind of agenda. But on the other hand, we have to acknowledge that the fundamental issue still remains, which means that basically things will be somehow, you know, come up again. I mean, the conflict will come up again in the near term. So I think, you know, the market pricing a very interesting stuff here. If you look at oil market, oil market actually pricing a very high volatility uncertainties, but other markets looks like, you know, has got used to these kind of things, let the oil to play its own role here, but other markets continue to chase AI, semiconductor, and the banking at this moment. So I think, you know, for investors, looks like, you know, the short-term break is kind of a very good kind of a happy ending for them at this moment, at least for now.
0: That's right. It seems to be quite the divergent reaction, you know, the geopolitics of it, the war in the Middle East, yet you've got equity markets trading at record highs. Japan's just opened up for trade a few minutes ago, and it's added on 0.75%. It's almost 470 points high on the Nikkei right now, 63,185 levels is what we're looking at. And you mentioned the oil markets. A big jump coming in on this Monday morning trade, 3% higher on both the WTI and Brent. And how the concern now also is that you've got people talking about how we've seen the disruption. The Strait of Hormuz has been closed now for 10 weeks. And we've seen the immediate knee-jerk reaction. But 10 weeks have passed, and what you know, some of these, what some people are saying that we're going to see not just the flow disruption, but there's going to be a compounding effect that we see in the oil markets, because all the Middle East cargoes that were loaded before the war, they've now been discharged. The inventory drawdown is likely to accelerate. And since you do not have raw oil supplies coming through, refining as well will slow down.
2: Well, I think, you know, it's very interesting to see, okay, I recall what happened in 2008 when oil prices, you know, around like above $100 for like 10 weeks, everything collapsed, you know, especially the economy collapsed. But for now, it looks like, you know, the market actually looking at something else. On one hand, you know, basically oil may be not important as we saw 20 years ago. That's probably the case. And in the meantime, people are looking for alternative, for example, new energy stuff, you know, the new energy vehicles are everywhere around the world. And in this case, I think, you know, the narrative has been clearly changed. Maybe oil will be clearly an important factor to drive inflation, especially in the U.S. side. But if you look at, you know, EM countries, for example, at least the inflation looks relatively tamed, well contained for now. So I think, you know, this has been a diverse, you know, narrative for here as well. And in the meantime, the most important thing is that oil is no longer the king of the financial world, and everyone is looking for something else. And as long as the oil prices remain elevated, I think, you know, people or government investors will put a lot more money on new energy vehicles and new energy side as well. So the so-called renewable energy right now is critical part in the world, you know, energy mix and this kind of...
3: แล้วก็ต่างชาติก็รับรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะ
4: ค่ะส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวแพตตี้พาไปติดตามข่าวกันต่อนะคะเดี๋ยวจะไปดูกับเรื่องของเวียดนามกันหน่อยนะคะเกี่ยวกับการยกระดับการคุ้มครองสิทธิสตรีของเวียดนามกันค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการออกกฎหมายนะคะให้การบังคับให้ผู้หญิงอยู่แต่บ้านเนี่ยผิดกฎหมายค่ะนี่คือตอนนี้มันมีกระแสแหละที่เขาเรียกว่า traditional wife หรือว่าแนวคิดภรรยาแบบดั้งเดิมเน้นการดูแลบ้านดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนมีการพูดถึงขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็เหมือนเขาบอกว่ามันมีเทรนไม่เชิงเทรนแหละมันมีกระแสนึงที่เหมือนกับบางทีชาวต่างชาติใช่ไหมคะนิยมอยากจะแต่งงานกับคนในแบบแถบเอเชียเพราะอยากจะได้แม่บ้านแม่เรือนอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอเมริกันนะคะมันก็ใช่เขาบอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาสปอร์ตบรอสชื่อกลุ่มมันเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเป็นกระแสนิยมของจุดหมายของผู้ชายบางกลุ่มนะคะที่เขาเรียกว่าพาสปอร์ตบรอส จากประเทศที่พัฒนาแล้วอะไรเงี้ยใช้กับคนที่กำลังมองหาความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมที่อยากได้รับการดูแลจากฝ่ายหญิงมากๆแล้วก็ผู้ชายเป็นแบบช้างเท้าหน้าในการหารายได้อะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งเขาก็บอกว่าแหมมันเป็นการตีกระแสกลับนะคะสวนทางกันซึ่งตอนนี้ที่เวียดนามเนี่ยออกเป็นกฤษฎีกามาเลยนะคะชื่อกฤษฎีกา76ผลบังคับใช้เนี่ยเพิ่งมีเมื่อศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะผู้ที่พยายามขัดขวางให้ผู้หญิงออกไปทำงานจะถูกปรับสูงสุด10ล้านดองหรือประมาณ 1-40,000 บาทคือโดนจริงจังพร้อมกำหนดบทลงโทษต่อพฤติกรรมเหยียดเพศในหลากหลายรูปแบบเช่นบังคับผู้หญิงทำงานบ้านหรือการแทรกแซงการตัดสินใจในเรื่องการคุมกำเนิดการขัดขวางการเริ่มต้นธุรกิจหรือว่าใช้ถ้อยคำดูหมิ่นในภาคการเมืองแล้วก็การทำธุรกิจเนี่ยก็จะโดนเหมือนกันนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าคือทุกวันนี้เนี่ยคือเขาบอกมันยังยาวไปถึงการเหยียดเพศหรือว่าการเหมือนการแบ่งทรัพย์สินภายในครอบครัวด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เพิ่มอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ตำรวจสามารถดำเนินการลงโทษได้อย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าแม้เวียดนามเนี่ยจะมีสัดส่วนผู้หญิงในตลาดแรงงานสูงเมื่อเทียบกับประเทศที่กำลังพัฒนาแต่โครงสร้างอำนาจยังถูกครอบงำโดยผู้ชายแล้วก็ค่านิยมทางสังคมเนี่ยมีลักษณะอนุรักษ์นิยมส่งผลให้มีการพยายามนะคะผลักดันในเรื่องของความเท่าเทียมทางเพศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างจริงจังนั่นเองก็รอดูจริงจังออกกฎออกมาเลยละค่ะคือเขาบอกว่าในบริบทเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะคะตัวชี้วัดความก้าวหน้าของที่เวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยมีอัตราการเข้าถึงในระดับการศึกษาเนี่ยเยอะเพิ่มมากขึ้นคือเป็น 97.2% มีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 75.9% นะคะแต่ผู้หญิงมาเป็นผู้บริหารเนี่ยมีแค่เพียง 19% เท่านั้นแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการหรือทำธุรกิจที่เจ้าของเป็นผู้หญิงก็มีแค่เพียง 19.7% เท่านั้นเขาก็เลยนั่นแหละค่ะมีการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศอย่างจริงจังแล้วก็ชัดเจนอัปเดตจากเวียดนามค่ะ
3: ค่ะเป็นมุมมองใหม่ๆเหมือนกันเนาะแบบว่าต่างชาติจากฝั่งตะวันตกใช่ไหมคะมาแต่งงานแล้วก็อยากจะแบบได้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมผู้หญิงอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนทำอาหารทำงานบ้านให้ครบเลย
4: ดูแลเอาใจเสน่ห์ใบจวัก
3: แล้วแบบกลายเป็นทำฝ่ายเดียวด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าอยู่ในสังคมของประเทศเขาอาจจะแบบต้องช่วยเหลือกันไปทำงานทั้งคู่กลับมาทำงานบ้านทั้งคู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล
4: ่
3: า
4: ใช่เขาก็เลยต้องมาหอยหาความรักจากเทพจากประเทศแบบเอเชียตัวหนอเฉียงใต้ในอาเซียนของเรา
3: ะคะ่ะก็ถ้าถึงขั้นที่เป็นกฎหมายแล้วก็มีโทษนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เขาซีเรียสแฮะมาดูเรื่องราวของมาเลเซียนะคะก็มีเรื่องจากเบอร์นาม่านะคะ Prime Minister wants university students to play a role in bringing nation's progress and reforms นะคะนายกรัฐมนตรีอินโดนีนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะคะคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็ได้กล่าวกับเยาวชนนะฮะบอกว่าต้องการให้นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยมีบทบาทในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและการปฏิรูปประเทศนะคะเพราะว่าอยากจะให้นักศึกษาเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในฐานะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงนำความก้าวหน้าการปฏิรูปต่างๆมาสู่ประเทศนะคะโดยเขามองว่าเยาวชนก็คือพลังใหม่ที่สามารถรวมผู้คนให้เป็นหนึ่งเดียวโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาหรือภูมิหลังแล้วก็ปฏิเสธการเมืองเชื้อชาติแบบคับแคบที่สร้างความแตกแยกและคุกคามความปรองดองของประเทศนะคะโดยบอกว่าอันนี้เป็นการโพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกว่าอนาคตของมาเลเซียขึ้นอยู่กับความกล้าหาญและความพร้อมของคนรุ่นใหม่ในการทลายกำแพงแห่งการเมืองเชื้อชาติแบบเล็กๆน้อยๆและร่วมกันสร้างประเทศที่มีความเป็นเอกภาพมั่นคงและมีศักยภาพยิ่งขึ้นนะคะโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ค่ะรัฐบาลก็จะยังคงยึดมั่นในหลักความยุติธรรมทางสังคมที่รับประกันความคุ้มครองและสวัสดิภาพของประชาชนทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติหรือภูมิหลังแนวคิดมาเลเซียมาดานีที่เขาสนับสนุนเนี่ยก็เน้นคุณค่าของความเมตตาความยุติธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทุกคนโดยก้าวข้ามเส้นแบ่งแห่งเชื้อชาติและศาสนานะคะก็เป็นการกล่าวย้ำนะระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมที่พบปะกับนักศึกษาชาวอินเดียที่มหาวิทยาลัยมาลายานะคะโดยในงานค่ะก็ มีการกล่าวถึงประเด็นนี้แล้วก็นำเรื่องนี้มาโพสต์ใน Facebook ด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการที่เรียกร้องให้กลุ่มของวัยเนี่ยวัยนักศึกษาเนี่ยค่ะมามีบทบาทมากขึ้นนะคะ
4: ค่ะต่อด้วยข่าวจากเมียนมากันสักเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับการเรียกร้องจากนานาชาติแล้วก็ภูมิภาคต่างๆนะคะที่ตอนนี้เนี่ยประสานเสียงกันแล้วก็ทวีแรงกดดันในเรื่องของการปล่อยตัวองซานซูจีนะคะต่อรัฐบาลเมียนมานั่นเองที่ถูกคุมขังแล้วก็เรียกร้องให้มีหลักฐานยืนยันออกมาว่าตอนนี้เนี่ยเธอยังมีชีวิตอยู่นะคะหลังจากที่เธอเนี่ยจำคุกมาโทษจำคุกเนี่ยไม่แน่ใจกี่ปีแต่ว่าตอนนี้ถูกลดลงเหลือ18ปีแล้วก็ตอนนี้ถูกย้ายนะคะไปกับบริเวณในบ้านโดยไม่มีการตรวจสอบยืนยันค่ะซึ่งคำแถลงการนี้เนี่ยออกมาพร้อมๆกันนะคะในช่วงวันที่5พฤษภาคมแล้วก็วันที่6พฤษภาคมจากสถานทูตนอร์เวย์อังกฤษออสเตรเลียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะที่ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการคุมขังเนี่ยแล้วก็สุขภาพแล้วก็การถูกแยกตัวอย่างโดดเดี่ยวของผู้ชนะรางวัลโนเบลวัย80ปีผู้นี้ค่ะโดยคณะผู้แทนนะคะจากชาติตะวันตกได้เรียกร้องร่วมกันให้เมียนมาอนุญาตให้ซูจีเนี่ยสามารถติดต่อกับครอบครัวได้ติดต่อทีมทนายความได้แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ได้โดยทันทีรวมถึงการเข้าถึงของผู้แทนจากสหประชาชาติแล้วก็สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนด้วยซึ่งสถานทูตต่างๆได้ย้ำนะคะขอข้อเรียกร้องที่มันกว้างขึ้นก็คือปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขแล้วก็ยุติความรุนแรงทางการทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการโจมตีทางอากาศแล้วก็การโจมตีด้วยโดรนต่อพลเรือนแล้วก็รับประกันการเข้าถึงด้านมนุษยธรรมที่มีความปลอดภัยแล้วก็ไม่ถูกขัดขวางนั่นเองค่ะซึ่งความพยายามทางการทูตที่เกิดขึ้นจากหลายๆประเทศเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยนะคะมันเป็นเพราะว่าเหมือนมีความเคลื่อนไหวแหละในระดับโลกมีการชุมนุมเรียกร้องชื่อว่า proof of life ที่คนเนี่ยออกไปประท้วงนะคะแล้วก็ยืนขอหลักฐานที่ตรวจสอบได้เกี่ยวกับสภาพขององซานซูจีที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานั่นเองทำให้ประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นการพูดคุยแล้วก็อย่างที่ฟิลิปปินส์นะคะที่เหมือนมีการประชุมกันสุดยอดอาเซียนครั้งที่48เนี่ยก็มีการเรียกร้องนะคะจากอาเซียนเนี่ยให้มีการปล่อยตัวองซานซูจีทันทีด้วยก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าตอนนี้จะเป็นยังไงคือล่าสุดเนี่ยมันมีแค่พลเอกอาวุโสมินอองหลายประกาศเป็นโวเบลเป็นคำพูดว่าปลอดภัยดีเมื่อวันที่22เมษายนแต่ว่าตอนนี้คนก็ไหนเอาภาพถ่ายมาดูหน่อยซิหรืออะไรยังไงที่เป็นแบบ proof of life ออกมาให้เห็นค่ะ
3: ค่ะเพราะว่าภาพก็ยังตั้งคำถามกันอยู่ใช่ไหมว่าเป็นภาพจากเมื่อไหร่ใช่ไหม
4: ถูกต้องเรียลไทม์หน่อยไลฟ์สดโชว์ไปเลยนะ
3: อ๋อยังจนตอนนี้ยังไม่มีการไลฟ์หรือว่าย
4: ังไม่มีอะไรคืบหน้าก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ
3: วันนี้ก็หมดเวลาของ Good Morning Asia แล้วนะคะแก้มกับแพทลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
4: ยิ้มลูลมบอกสบาย
6: พี่นึกว่าอยากจะเจอกูแอบมือตาลายเอาไว้กี่จุดจ้า
7: จบ
6: ทีเช่นอุตส่าห์จะตัดสินใจไปอุจิกูหุ่นสุดที่หุ่นสุดจิกูไปฮะที่เราเรียนรู้ที่จะมาเรียน
7: กี่คืนที่ลุงเอ็มคุ้มสบายขึ้นบอกว่าตกตามมาเช่นนั้นสายขึ้นยาขอตัวก็อิสต์เต้เต้นูบาร์ตัมเจ้าที่ก็ต่อฮาริลส์ขุดสินทุรุลส์สินอัฟต์มาร์ตอัฟต์มาเช่นยาขอดบุกสูดอามาร์ขังเกตอีมูเรตการ์ร์ยศต่ออามาร์ขังอิมด้าทีอีมูเรตการ์ร์ฮัมตราจิลเชนวัตรอัฟต์มาเช่นก็อัฟต์มาร์ตัสอัฟต์มาร์ติขันดาบายล่า
6: บายล่า
7: อามาร์ขังบอลจีเต้ร์มาเช่นเดียกขุดเต้เจ้าตาตัวยาร้องกรูอเมริกาสับปะรดจวนบายโด
8: ซาบันซาร์มิน
7: เจ้าอารมิน
6: เดอร์มินเดียมีกายุ
7: ทีมบัน
8: ทีมบัน
7: อเมริกาสับปะรดจวนเจ้าขี้เนี่ยสวด Spotify platform дээр хамгийн их тоглогдсон сонсогдсон ямар дуу байдаг вэ?
8: Оо хөхи.
6: Дөрөв тэмдэм гаруудад тоглогдсон.
7: Энэ их тийм хол биш ээ биднээс. Бид нар мэдэн шүү. Бас нэг тийм өрмөцтөл дуучин.
6: Shape of you давсан гэж
8: өрмөцтөл дуучин.
7: Өрмөцтөл хэм маягтай. Нэг тийм
8: хөдөлгөөнтэй. Бид дуурахгүй биш бах те.
7: Биш хоёр дахь. За цаг дууссан. Ядаж дуучны нэлжүүл авъя.
8: Тийм үү?
7: Тэгээ. Танаа тэмдэх ямар нөхөр байна? Танаа тэмдэх юм аа.
8: Энтхийх л байх л та. Гэхдээ энтхийх ч одоо
7: нэг тийм
8: Jax бол биш үү? Тэр чи Spotify чи сүүл.
7: Тэгээ сүүл. Энэ дуун дөхүүлэн зилхэд бас сүүлийн дуу шүү. Нилээ сүүлэх шүү.
9: Тэгвэл би сүүлийн үеийн дуунууд бол бүр сайн сонсохгүй гоо.
7: Гэтэ бүр 1-2 жилийн өмнөх биш л те. За. За эндээс илүү бол
9: төгөл гаргаад алга мөн үү?
7: Ха?
9: Weekend гэж мөн үү?
7: Дуучин уу? Weekend in Blinding Lights гэдэг юм сохор гэрэлнүүд гэдэг юм аа. Ийм номер л хийдэг гинэ.
6: Тийм
9: шүү. Тоо битгүй юм. Хулгай хуулчлоо.
7: Удаачсан уу? За за. За яхаа эн чинь бас л нэг юу штэ. Чадар штэ.
6: За дараагийн асуултыг асууя. Дууны үгэндээ хамгийн олон үг ашигласан дээд амжилтыг хэн эзэмшдэг вэ? Дуучин байх нь штэ.
7: Хамгийн олон үг ашигласан.
9: За баяртай маргааш олдож
7: байна. Таахгүй мө.
6: Энийг үүштэй. Энийг танаа уугийнхан маш сайн мэдэн шүү.
7: Тийм, манаа уугийнхан мэднэ. Тийм, мэдээж энэ чинь олон үг ашигласан гэхээр
9: ижиг бодвол хипхоп суус таар.
6: Тэгэхээр чи үгэлдэг хүн байгаад байгаа.
7: Тэж үгэлэх гээд байна тий.
9: Эмэнэм үү?
6: Дүүштэй. Өөртөө тэлтэй л та. Энэ чинь 6 минутын дуу байгаа юм заяа. Төнгөд 4 секундын хугацаанд 1560 үг хэлдэг гэсэн. Секундэд дунджаар ерөнхийдөө 4 үг юм уу?
7: Манай хүн чи бас заримдаа шулган дэж шүү те.
9: Эмэнэм ч гэдэг үгөө бас айгүй гоё шивхэ.
7: Гоё, тод хэлдэг. Маш тод хэлдэг те. Бас нэг өрмөц гоё рэпер дуучин шүү. За ялагчийн асуулт. Нарны аймгийн хамгийн халуун гараг аль нь вэ гэсэн асуулт байна.
6: Хамгийн халуухан гараг нэрлэрээ.
9: Нарны аймгийн халуухан халуун. За зүгээр энэ буудах юм байна дөө зүгээр.
7: Бодё бодё.
6: Логикоор жоохон бодё. Нартай ойрхон гараг байх нь шүү дээ.
7: Тэг мэдээж тийм шүү дээ. Аа.
9: Санчир. Миний нэг чинь мегмор. Сатурн гэдэг чи юу гэдэг үлээ?
7: Сатурн ч нь юу лээ? Сатурн ч аль нь лээ? А тэр бол ямар ч биш гэхтээ.
6: За за, унжлаа мега. Гэтэ хонбогцонд баярлаа.
7: Гэтэ сайн таасан. Мундаг байлаа. За, ариг сайхан гөрүүлээрэ.
9: За, өдрийг
7: сайхан. За. Эй, нэг юм хэлчихсэн.
6: Ой, сая яг нэг юм хэлчихсэн шүү.
7: Сайхан гөрүүлээрэ. За, баяртай гээд таасан. За, 9-13. А энэ ста дуудлахад мөргөлдөөд байна. Цэрэг орж ирэл.
6: Дадаадас Монголоос манайх руу ингээд зэрэг шууд мөргөлдөж байна.
7: Тийм, манайх Монголоос 77-77-38-83-аар холбогдээ. 77-77-38-30 болохоор гадаадаас сонсогчтойгоо тавьж өгье гэж хэлэх байна. 96-88-тай дугаар. 96-88 байна уу?
10: Байна.
7: Байн.
6: Хин холбогдож байна?
7: Өглөөний юмд.
10: Өглөөний үсэл бэ.
7: Аа, сэл бэ.
6: За, хамаашно шинэ 7 өдрийн юмд ээ.
7: За, хамгийн халуун гараг. Аль нь вэ?
6: Нарны аймгийн хамгийн халуун гараг.
10: Сугар гэдэг үү?
6: Үу, зөв штэ.
7: Зөв байна нэ. Сугар буюу Венус гараг. Венус гэхэр
10: бодлыг гэж бодож байгаа. Сугар энэ сая хаахан энэ асуулт яваад байна. Ойрхон.
6: Уул нь ингээд үгүй энэ ойрхон чи яваагүй л дээ. Энэ буд гараг байх магадaltaй гэж би бас бодож исэн байхгүй. Нартай хамгийн ойрхон юм чинь гээд тийм ч үгүй юм бэлээ. Сугар гэж явд юм бэлээ.
7: Венус гэхэр надад нөө зайрмаг санаанд ороод идсэн штэ. За. Зөгийн бал хэдэн жилийн дараа мууддаг вэ?
10: Огт муудахгүй.
7: Зөө.
6: Оо зөө.
7: Дэлхийд дээр юу ч ашдаг ганцхан муудддаггүй хүнс зөгийн бал.
6: Харин тий. Египтийн нөгөө яагав?
10: Тэгэл энэ 3-р оны бушнаас гарсан.
7: Тий, татан оны бушнаас гарсан. Одоо хүртэл идэж болох одоо хэмжээ нь байна гэж үздэг. Гэхдээ мэдээж идэхгүй л ахал та. Тий, идэхгүй л.
6: 3000 жилийн түүхтэй гэсэн үг үү?
7: Тэр бас сони идэв шүү дээ. Өөрөө нөгөө нэг бактери үржүүлдэг үү? Тийм сони бүлэстэй
6: юм байна.
7: За, зэлэгчийн асуулт те. Ялагчийн асуулт маань болохоор
6: дуу таалганаа.
7: Дуу таалга те. За, энийг сонсож байгаарэ. Ямар дуу гэдгийг сонсоод тахна. За, өлөж гөрөө, өлөж гөрөө, өлөж гөрөө.

0: 자, 이게 또 와인?
1: 서토라긴
0: 바르기 유둔 샤고 이게 뭐다 생각해 서토라긴 따라간 것 같은데
2: 샤시 이스릭 시대
0: 이거 알았어 엔춘 희승 요 에트닉 같으러 할까요? 나도 요 때 이거 우스 요런 때 자 자기 도스상
1: 도스는 긴 도스에
2: 도스는 기노니 꼴뚜리 흔 어르 도스
0: 어르 도스에 뭐 아 뭔데긴 돼
2: 돼
0: 자 재밌는 그진 뭐노
2: 자,
0: 자, 자, 고로.
2: 하이.
0: 닉.
2: 자, 잘 떴어.
0: 맞고요.
1: 자,
0: 자, 자, 자, 자.
2: 자, 그때 헐떡도 했다.
0: 자, 왜 이렇게 어떻게 해줄 남짓 됐어요?
1: 자,
0: 자. 이제 누구 쓰야 오건.
2: 다 뭐 애물 두고 두고.
0: 이래서 고추대도 가르바노.
3: 반, 옥자님이.
2: 옥자님인데. 힘 헐떡도 진.
3: 고마워나.
0: 네. 자, 도메 도가 선수스노.
3: 선수.
0: 야마르도 요 야마르도 이제 캐나니 도.
3: 가윈 다마 캐나니 도 이제
2: 단기로
0: 도스데. 가윈 다마 캐나니 돈 주르크니 아마르 게딕 도 임바나. 아, 도 르르 도스 임시데.
2: 가윈 도스데.
0: 임만. 가윈 도스 임만. 자, 2 дахь асуулт маань дэлхийн татах хүчийг анх хэн томьёолж нээсэн бэ?
3: Дэлхийн татах хүч чинь Ньютон битгтэй.
0: Зөө. Алимтай холбогддог гэдэг шиг би өгч гэсэн. Тэ.
3: Эврика, Эврика гэдэг үстүүлөө.
0: Тэ, Эврика гэж шалдан гүйдэг. За дараагийн асуулт маань. За дараагийн асуулт чинь юу нээр явж буулаа? Энд дээр явж байна. Панамын сувг аль хоёр далайг холбогд юм болоо?
3: За, Панам чинь.
0: Мм.
2: Бэно.
0: Панам чин?
3: Байн, байн, байн.
2: За.
0: Панам чин юу гэж?
2: Эл хоёр далай холбогддог ээ.
0: За, юу яасан? Цаг бол
2: дууссан.
0: За.
3: Алчин тий. Панам чин юу гэдтэй? Өмнөд Африк. Өмнөд Америк, Хойд Америк хоёрыг холбож байгаа үсттэй тий.
0: Юга энэ бол нөгөө далаагаар нь хэлхий шүү.
3: Аа, далааг нь хэлхий юм бол нэрт Атлант намхан талаа хоёрыг.
0: Зөв шүү дээ. Газар зүйн мэдлэг сайн байна. Тийм, мондог байлаа. Ялгч болцсон уу? Аяр болох уу?
2: Болцсон. Дуу таацсан, Ньютоныг таацсан.
0: Тэгээд
2: Атлантын болон намхан талаагаа таацсан.
0: Баяр хүргээ.
4: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับคร หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตก็มีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดมหาดไทยนะคะรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือพลตำรวจเอกสำราญนวลมาให้การต้อนรับแล้วก็มีการรายงานข้อมูลนะคะบรรยากาศเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงประชาชนก็มายื่นขอความช่วยเหลือนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดกับพี่น้องประชาชนค่ะบอกว่าวันนี้มาด้วยความเป็นห่วงหลังจากได้รับรายงานถูกคุกคามจากพวกนักเลงจากพวกคนไม่ดีคนพวกนี้นะคะตนไม่เรียกว่าเป็นผู้มีอิทธิพลคนพวกนี้เป็นได้แค่กุ๊ยธรรมดาเท่านั้นเองภายใต้รัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ๊ยมาคุกคามพี่น้องประชาชนแม้แต่คำว่าอันธพาลก็ดูจะสูงเกินไปที่จะเรียกคนกลุ่มนี้ต้องเรียกคนกลุ่มนี้ว่ากุ๊ยซึ่งคนเหล่านี้ไม่มีอะไรพอเจอของจริงก็วิ่งหางจุกตูดนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรามีหน้าที่ไม่ต้องไปเกรงกลัวคนเหล่านี้ถ้าคนเหล่านี้เข้ามาในพื้นที่ข่มเหงรังแกข่มขู่คุกคามให้แจ้งนายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันตำรวจหลังจากนี้ค่ะเป็นต้นไปจะไม่ปล่อยปละละเลยนะคะถ้ามีใครมาก่อเหตุอะไรนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจ หน้าที่ในการช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนส่วนในเรื่องการทำมาหากินนะก็มีหลายเรื่องก็จะต้องถอดวงเล็บออกทีละวงทีละวงในการแก้ไขปัญหาต่างๆต้องถอดออกมาจากข้างในออกมาจะต้องดูก่อนว่าปัญหาแรกคืออะไรการจะแก้ไขต้องจริงใจต่อกันทุกคนรู้ดีว่าตรงนี้มีปัญหาเรื่องอะไรไม่มีเอกสิทธิ์แต่ไปเชื่อกุ้ยเหล่านั้นว่าเคลียร์แล้วตำรวจเคลียร์แล้วเคลียร์จังหวัดแล้วเคลียร์ผู้ว่าแล้วก็ทำให้คนนะคะที่อยู่ในวงของตรงนี้มั่นใจซึ่งแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องที่ผิดนะคะเราไม่ควรจะไปเชื่อกลุ่มคนเหล่านี้ว่าจะสามารถเคลียร์ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าเคลียร์ตำรวจได้ตรงนี้เป็นกระดุมเม็ดแรกที่เราต้องกลัดให้ถูกอย่าไปเชื่อว่าคนเหล่านี้จะสามารถเคลียร์ได้เพราะว่าสิ่งผิดกฎหมายก็คือสิ่งผิดกฎหมายนะคะนายกบอกว่าตนให้ความสำคัญสูงสุดวันนี้ที่มาก็สองเรื่องคือต้องให้ไม่มีผู้มีอิทธิพลในเมืองไทยมาเป็นมาเฟียนะคะมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลยตรงนี้จะไม่มีแล้ว2ก็คือเรื่องของการข่มเหงผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าผู้ที่อ่อนแอกว่าตรงนี้เจ้าหน้าที่รัฐยอมไม่ได้ทั้งฝ่ายปกครองความมั่นคงตำรวจตำนายผู้ใหญ่บ้านยอมไม่ได้เด็ดขาดค่ะวันนี้ไม่มาปิดโอกาสทำมาหากินของประชาชนคนบริสุทธิ์ที่ทำมาหากินตามปกติแต่จะมานะคะเพื่อขจัดสิ่งที่หลายคนนะคะมองว่ามันเป็นอิทธิพลตรงนี้จะต้องไม่มีเด็ดขาดนะคะก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์นะคะบอกว่าวันนี้เราต้องอยู่ในโลกที่มีกติการ่วมกันสิ่งที่เราต้องยึดถือหนึ่งในนั้นคือการเคารพซึ่งกันและกันนะคะโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้บูรณาการกันกับทุกภาคส่วนเรื่องเหล่านี้จะต้องสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเป็นการลงมาพื้นที่สร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีภาพนายกรัฐมนตรีค่ะถูกสวมกอดด้วยคุณยายคนหนึ่งนะคะแล้วก็บรรยายใต้ภาพว่าล้างมาเฟียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่บางเทารับฟังปัญหาปราบมาเฟียยืนยันประชาชนที่ทำมาหากินที่ถูกอันธพาลรังแกไม่ให้เช่าพื้นที่นะคะตรงนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาคุณยายนะคะมากอดเอวนายกค่ะด้วยใบหน้าที่เหมือนกับว่าจะร้องไห้นะคะอยากจะขอความช่วยเหลือให้นายกรัฐมนตรีมาดูแลค่ะส่วนพาดหัวข่าวบอกว่านายกนำทีมลงภูเก็ตสั่งปรับกุ้ยล้างแก๊งมาเฟียรุกหาดเอาจริงให้วิ่งหางจุกตูดคาดโทษผู้ว่าจี้จัดการหวังปั้นบางเทาโมเดลดันเป็นแซนด์บ็อกซ์นายกลงพื้นที่ภูเก็ตตรวจหาดบางเทาอำเภอถลางหาดฟรีดอมอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจัดการปัญหามาเฟียรุกชายหาดสาธารณะที่ดินรัฐคุกคามประชาชนยืนยันยึดหลักกฎหมายแก้ปัญหาหวังใช้เป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้สำเร็จเป็นตัวอย่างมอบรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลพร้อมสนับสนุนท้องถิ่นดำเนินการเต็มที่ส่วนในมติชนมีภาพนายกรัฐมนตรีนะคะชี้ไม่รู้ชี้อะไรนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแก้รุกหาดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหารุกหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐรับฟังแรงงานโดยใช้หาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์ให้สำเร็จในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะต้องพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรื่องของพรบกู้400,000 ล้านอันนี้ก็เป็นประเด็นติดตามที่หลายคนก็ให้ความสนใจนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามค่ะ
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
7: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
7: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้พูดถึงความคืบหน้าการยกร่างคำร้องยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพรก.เงินกู้ 400,000 ล้านบาทนะคะว่าคำร้องเสร็จเรียบร้อยก็ต้องรอให้พรรคร่วมฝ่ายค้านอื่นๆที่จะมาร่วมลงชื่อตั้งเป้าไว้ภายใน11พฤษภาคมจะมีการยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าเหตุใดพรรคประชาชนไม่ใช้ร่างของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะนายณัฐพงศ์ก็ระบุว่าสิ่งที่พรรคประชาชนระมัดระวังมาตลอดก็คือการป้องกันไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญใช้อำนาจในการขยายเขตแดนของตัวเองหากคำร้องเขียนไม่รัดกุมเพียงพอแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเป็นคุณในสิ่งที่มีการร้องเช่นหากให้พรก.นี้สิ้นผลแต่เหตุผลที่ศาลรัฐธรรมนูญประกอบคำวินิจฉัยอาจจะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลต่อไปที่มีความจำเป็นที่จะต้องตราพรก.ซึ่งก็อาจจะเป็นปัญหาได้การเขียนคำร้องของพรรคประชาชนเหมาะสมมากที่สุดเมื่อถามถึงกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเองนายณัฐพงศ์ก็บอกว่าวิธีการรับผิดชอบที่ดีที่สุดก็คือการปล่อยให้สภาได้มีโอกาสตรวจสอบเงินทุกบาททุกสตางค์อย่างโปร่งใสไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปตราเป็นพรก.เหมือนเป็นการตีเช็คเปล่าค่ะทางด้านของนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกนะคะว่าวันนี้เวลาเที่ยงพรรคร่วมรัฐบาลขออภัยค่ะพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้นัดหมายกับนายโสภณสารัมย์ประธานรัฐสภาเพื่อยื่นคำร้องให้ประธานรัฐสภาส่งคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านที่เข้าชื่อกันส่งศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่ามติครม.ที่เห็นชอบพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งฝ่ายค้านเห็นว่าพรก.ไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา172ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของวันนี้ค่ะสกัดเงินกู้ 400,000 ล้านเท้งใช้ฉบับส้มยื่นโสภณย้ำปรับพลังงานไม่ด่วนณัฐพงษ์เผยคำร้องพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านเสร็จแล้วคาดยื่นสภา11พฤษภาคมแจงปมไม่หยิบใช้ร่างประชาธิปัตย์ทางที่เสนอก่อนเพราะกลัวเขียนไม่รัดกุมขยายอำนาจศาลเกินขอบเขตย้อนอนุทินวิธีรับผิดชอบที่ดีที่สุดโยกส่วนเปลี่ยนผ่านพลังงานมาใช้งบปกติประชาธิปัตย์มั่นใจมีหมัดน็อกโวยอย่าเอาประชาชนรอคนละครึ่งมาเป็นตัวประกันค่ะ
11: ค่ะซึ่งเรื่องของพรก.กู้ 400,000 ล้านมีความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องนักการเมืองในส่วนของนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยก็แสดงความเห็นเหมือนกันอย่างอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัย

0: はい、皆さんこんにちは。ひでちゃんのアトークの時間でございます。月曜日昼下がりの恋人坂村英人がお送りいたします。本日は素敵なゲストをお迎えしております。羽咋市にございます大久保工務店の代表取締役でございます、大久保哲夫さんです。こんにちは。
1: こんにちは、大久保です。よろしくお願いします。
0: はい、大久保さんはですね、その大久保工務店の社長でいらっしゃると同時に福祉施設の綿帽子ってね、
1: はい、
0: あれは、グループホームですか。
1: グループホームと、
0: ね、滝野ホーム
1: とか佐工寺とか、
0: ああいっぱいやってる。いっぱいやってるのこの人ね。
1: 大変なんですけど
0: 綿帽子の代表でもございます。それとね、後ほどね、今日お越しいただいた目的を言いますけども、実はその大久保社長は羽咋市商工会の副会長でもございます。
1: はい、坂村会長を盛り上げて頑張っております。
0: はい、私ひでちゃん羽咋市商工会会長でございます。その副会長さんをしていただいておりますが、いろんな、ね、役職を持ってらっしゃる、ね、大久保さんは私も同い年なんですけどね、羽咋軍師の暗郷暗官というのは
1: 軍師の暗郷と暗官と2つ、
0: 暗郷暗官って、ピンとこない方も多いと思うんですけども、交通安全協会、その、ね、2つもやってるなかなかそういう方もおいでないんですが、大久保社長は、ね、何でもねこう、まあ、その人格でもございますけどもね、頼まれると嫌と言えないタイプ
1: ですね。
0: はい、
1: 頼まれたら断らない。
0: 断らない
1: で去る人を待つ、来る人を待つってやってます。
0: はい、マイクもうちょっと近づいてもいいかな。いい。それでね、大久保工務店さん、会社の方は建築業、それから土木業ですよね。
1: はい、
0: はい、ということで羽咋、はじめ、この地域に根を張って頑張ってらっしゃる会社の社長さんでございますが、本日お見えいただいた大きな目的はですね、羽咋の駅前ですね、皆さんご存知かな、楽な羽咋なんか今立って大変にぎわっております羽咋の駅前でですね、ときめき堂というお店をまた新たに出されるっていうのはね、本当にね大変なんでございましょうね。
1: かなり、ね、アクセントしてるね。
0: そのときめき堂って何かというと、これはちょっと私の方から説明しますが、今度5月の31日になりますけども、この羽咋市が、本州初のトキですね、鳥のトキの放鳥が行われるということで、今までその佐渡の方で、一旦絶滅した、トキが佐渡の方でまたこう養殖じゃないかな、
1: 包
0: 丁
1: ね、
0: 育てられて、外で飛んでるんだけど、それを今回本州初羽咋市の方で、放鳥していただくということになりました。それで今ですね、国をはじめ県、市がいろんな形でその時を迎え入れるいろんな行事、またイベントを行っていくんですが、その中で、我々羽咋市民としてやっぱり取り組んでいかなきゃいけない、その時を迎えるというかね、その心構えというかそういう雰囲気を醸造していきたいというのもあるし、で私は先ほど申し上げた商工会の方でもですね、そういった形で、商業観光の方でも盛り上げていきたいという思いで、やっております。でまず一つは主に大久保さんの関連ですが、綿帽子ですね、あれいつだっけ、イルミネーションの点灯式、
1: 去年だね、
0: はい、
1: 12月、
0: 皆さんもね、415バイパスの羽咋のトンネルがあります。そのトンネルを抜けた瞬間にパッと眼前に時が飛んでるっていう、ね、
1: そうですね、
0: これもすごいんですけどね、これもね大久保社長が慈悲を投じて作った時のイルミネーションでございますけども、そういうのもあります。それから関連といいますか、私もですね会長として何かしなきゃいけないなということで、今時の歌羽咋の翼っていう歌を発表して、皆さん聴いていただくと同時にですね、その時をこの羽咋に迎え入れるそういう雰囲気作りに、頑張っているところでございます。時はとにかくおとなしいというか敏感な鳥なので、まず商業観光ももちろんなんですが、それに先立ってしっかりその時がこの羽咋で根付いていただくように、 見守る、そういうこともアピールしながら、これから私ども、まあ、商工会としてもですね、取り組んでいきたいなと思っているところです。それではやっと大久保社長の方からときめき度について語っていただきましょう。
1: 今ね、坂本会長が言われたようにね、この31日に訪朝するんですけど、はい、されるんですけど、はい、やはりね、何でもなんかこう行事とかね、何か起こるとき、何、うん、かしてもらえるときにはやはり準備が必要かなというふうに実は思ってまして、はいはい、例えばね、今ね、一緒にね、うちの女房と畑やってるんですけど、
0: 畑、
1: そう、例えばね、畑でもね、こう、うん、まず植える前にしっかり起こして、はい、肥やしやって、はい、でもう鳴らして、うん、それから植えて、うん、で収穫を待つんですけど、うんうんうん、今ね、時の包丁を前に今その準備段階、
0: うんうん、
1: 迎える準備をしなきゃいけないなっていうので、はい、例えばその盛り上げなきゃ、町の盛り上げとか、うん、それもね、田んぼの方ではね、うん、まあ、土壌の生育ができるようにって頑張られてるんですけども、うんうん、我々商工会ではね、やはりその駅前のにぎわいをまずっていうふうに思って、ね、時のなんか何がいいかなっていうふうに考えたんですけど、うん、まあ、たい、ときめき焼きみたいな、たい焼き風のときめき焼きみたいなのをちょっとやってみようかなっていうふうに今奮闘中です、
0: うん、実は、ね、まあ、その辺がね、先ほど申し上げた建築屋さんと土木屋さんが、うん、そのときなんかこう人形焼きみたいな感じなんですか、たい焼きみたいな感じで、
1: そうですね、人形焼きみたいな感じになる、
0: うん、そういう発想に行くというのはすごいなと思うんですけどもね。
1: その他、うん、まず T シャツにトキやトキのなんか、うん、キャラクターちょっと焼いてみたりとか、はい、トートバッグとか、うん、まあ、そういうのもなんか、
0: そういう商品開発も考えてる
1: とショップとして、うん、みんなに利用してもらえればなというふうには思ってます。
0: まあ、すでに白衣はですね、トキに関するグッズもぼちぼち出てきてま す,
1: そうです、ね、
0: ね、和菓子屋さんとかもそういう、和菓子、まあ、時を模した和菓子も作ってますし、いわゆるあられとかせんべいとかね、クッキーなんかも今できてきて、
1: うん、やってますね、
0: 皆さんいよいよ頑張ってきたなっていうかね、すごいなと思ってるんですけども、
1: うちの駅さんにもなんかネクタイと
0: か、ね、あります、
1: 時のネクタイとか、ね、
0: うん、うん、そこにさらに参入するということ で,
1: そうで
0: す, すごいですね、本当にその新欲はすごいなと思います。やっぱり僕なんだ、根底から出てるそういう発想というのはやっぱりこの白衣愛というかですね、やっぱ白衣で商売している以上は、まあ、いろんなことをね、題材として盛り上げていきたいという思いがあると思うんですね、はい、では あとですね、まあ、白衣の駅前の話も出ましたんで言いますけども、まあ、これ白衣市とか、まあ、商会も協力してやるんですが、新たにこう事業を起こしたい方のそういうチャレンジショップ的なことも、うん、今年は取り組んでいきたいなと思ってるんですね、まあ、なんせね、白衣駅前ちょっと寂しいんで、
1: そうですね、もうシャッター街になってしまってるので、ね、なんとか一つ、うん、一つ前開ければまた二つ目三つ目って、
0: ね、うん、まずその突破口ですね、白衣駅前って皆さんご存知かな、本当に楽な白衣の道路の向かい側の角っこ、そこでね、今ときめき堂が、うん、5月の31日包丁を目指してその直前にオープンするんですか、
1: 31日間に合うかなっていう感じ少し本当に奮闘中、
0: まあ、それはね、ちょっと大久保社長に頑張っていただきたいんですが、やっぱりその包丁の日に間に合わないとさ、ね、ちょっとさ寂しいなと思うので、今スタッフ全力で今応援しているところでございます、はい、で、まあ、大久保社長、先ほどはあったんですが、建設業の
2: คนเวียดนามแล้วก็จะบอกว่าถ้าอยากไม่อยากโดนขังคุกนะก็ให้ไปร้องเพลงเกี่ยวกับการปฏิวัติท่านก็แบบมันร้องไม่ได้นะมันคนละฟิลคนละแนวแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองเนี่ยจะไปชื่นชอบเพลงในแนวปฏิวัติที่ให้มีการสู้การแบบฆ่าล้างอะไรกันต่างๆนานานะทำไม่ได้ในที่สุดท่านก็เลยโดนขังคุกไป10ปีถูกปล่อยตัวออกมาในปี2516หลังจากที่มีการเซ็นสัญญากันแล้วนะครับที่สงบศึกที่กรุงปารีสปัจจุบันนี้อายุ81ปีก็กลับมาร้องเพลงนี้อีกนะครับก็เป็นเพลงในแนวความรักความคิดถึงความโหยหาในเรื่องของความรักก็ท่านอยากจะบอกชี้เห็นว่าดนตรีมันไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรกับใครมันไม่ได้มอมเมาอะไรใครเพียงแต่เป็นเครื่องที่จะกล่อมเกลา จิตใจของผู้คนเท่านั้นนะครับใครอยากจะฟังท่านร้องเพลงนะครับก็ต้องไปที่ฮานอยแล้วก็ไปที่ทีเฮาส์ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะครับไปจิบน้ำชาแล้วก็ฟังเพลงแล้วก็ชานี้เป็นชาขิงนะครับลองไปดูนะครับว่าก็เป็นเรื่องของเหมียนวันล็อกจากฮานอยครับนักร้องคนที่3จากสปป.ลาวยังมีขอเติมอีกนิดนึงนะครับ
3: ค
2: นนี้เป็นคนแรกของสปป.ลาวนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของสปป.ลาวไปร้องในงานเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาของประเทศฟิลิปปินส์เมื่อเดือนที่แล้วนะครับเขาบอกว่านักร้องคนนี้ชื่อว่าโจโจมิริเคิลนะครับเป็นนักร้องที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของสปป.ลาวเพลงของเขาชื่อฮักกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังลองไปหาฟังใน YouTube ได้โจโจมิริเคิลบอกว่าการได้ถูกเลือกจากโครงการของ Performing ครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นเฟสติวัลที่กรุงมะนิลาเนี่ยแล้วก็ได้ไปแสดงถึง28นาทีต่อหน้าผู้คนนับหมื่นเนี่ยบอกเป็นวินาทีแล้วก็เป็นช่วงเวลาของชีวิตที่รู้สึกตื่นเต้นที่สุดนะครับแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจที่ตัวเองได้เป็นตัวแทนของสปป.ลาวไปเพื่อที่จะนำศิลปะดนตรีของสปป.ลาวไปสู่การยอมรับระดับ international นะครับก็ลองขอให้กำลังใจกับน้องโจโจมิราเคิลตัวแทนของสปป.ลาวครับ
3: อืมค่ะมีเรื่องราว นักร้องสามท่านที่พี่ต้นเล่าให้ฟังนะคะคุณจูวาลิป้าที่มีกรณีกับ Samsung ใช่ไหมคะเพลงของเธอที่พี่ต้นถามดิฉันว่าใช่เพลงนี้หรือเปล่าชื่อว่าน่าจะเป็นเพลงนี้ Levitatingใช่ไหมไม่ใช่ electrify คือมาดูทุกเพลงไม่มีชื่อ electrify แต่เพลง
2: electricity
3: มีเหรอ
2: electricity บอกเพลงนี้ได้ best dance record แล้วก็ Grammy Award for best new artist เมื่อปี2019
3: electricity ไม่เจอแต่ว่าไม่เป็นไรโอเคท่านใดที่สนใจเพลงดังของเธอเนี่ยมีเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็น Levitating Dance the Night Training Season One Kiss คือเพลงเยอะจริงๆแล้วก็มีการคอลแลบการร่วมกันสร้างสรรค์เพลงกับศิลปินกับดีเจคนอื่นๆด้วยก็จะเป็นแนว Pop Dance นะและที่ฉันมีการส่งคลิปให้พี่ต้นส่วนตัวเป็นคลิปที่เล่าให้ฟังว่าเป็นการเปรียบเทียบท่วงทำนองเพลงของดูอาลิป้ากับเพลงในสมัยก่อนนะคะก็จะเป็นคุณพ่อที่เป็น Gen X กับลูกที่เป็น Gen Z เอาเพลงในสมัยก่อนกับของคุณดูอาลิป้าเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแต่ว่าถ้าเราเซิร์ชคอนเทนต์ประมาณนี้ในโลกออนไลน
2: ์
3: มีเยอะมากค่ะที่คนเอาเพลงของคุณดูอาลิป้าไปเปรียบเทียบกับเพลงในยุคก่อนนะแล้วมันก็เหมือนจริงเนาะอ่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปคุยกับคุณอัศวิยมูร์ตี้เรื่องเศรษฐกิจของอินโดนีเซียค่ะตกลงทำไมตัวเลขมันย้อนแย้งไม่สอดคล้องกันภาพใหญ่และภาพย่อยไปคุยกับเธอค่ะ Good morning world Selamat pagi Good morning Astri
4: Selamat pagi and good morning for you Sujat and Isari
2: How are you doing this morning
4: I'm doing good. It's quite hot in Jakarta right now. Even though it's still in the morning, it's 25 degrees, but feels like 33 degrees Celsius.
2: Humidity, so, right?
4: Sorry?
3: Because of the humidity?
2: It's humid.
4: Yeah, because of the humidity. Yeah, correct. And for the forecast, we will have a brief shower.Or two in the afternoon, actually, but still, it's still hot for the whole day for today, Tuesday.
2: Wow. You're like in the sauna.
4: Yeah.
3: Don't forget to keep yourself hydrated all the time.
4: Yeah.
3: Okay, Astri?
4: Yes. Of course, we have to drink at least 2 liters water every day.To keep hydrated.
2: All right. Hang in there. So what is going on with the economy in Indonesia? The report of the government.
4: So actually, it's a good news from the government viewpoint. but maybe not too good from the perspective of the public. So that's why I submit the title for my story today is GDP ups, job downs. I mean, this is the contradiction in Indonesia first quarter growth. So this is actually last week, the Central Statistics Agency and the Coordinating Ministry for Economic Affairs released the much anticipated first quarter data. The headline was bold that our economic growth, Indonesia economic growth year on year is 5.61%. Minister Airlangga Hartanto was quick to point out that Indonesia has outperformed giants like China, the US, and Germany. So according to the government, this growth is a testament to strong domestic resilience. They attribute this success to high consumer spending during the festive season and also a surge in government expenditure. Airlangga said that the Indonesia growth is the highest among G20 countries that have released their data. And he also said that this growth exceeded expectation because many institutions had projected the growth only around 5.2%. So in the government version of reality, this growth means Indonesia is the anchor of stability in a volatile global market. They argue that our macro indicators are healthy and that the Golden Indonesia 2045 vision is on the right track. And it's like their message to us is clear. Don't worry, the numbers say that we are winning. But many economic analysts asking the government why only compare with the G20. Because if we look to other countries like Vietnam, Philippines, Malaysia, and other ASEAN countries, our number is not too high, actually. For example, Vietnam record the growth around above 7. And just after the government released the data, the India is among the G20 countries, also released the data for the first quarter and is above 7 also. It means that Indonesian government actually has to revise their announcement because they are no longer the first, because India is above Indonesia. And if we talk to reality check, the view from the public, we see that many Indonesian feel difference because the rupiah has been sliding. It is the starting from 1 month ago, rupiah record the lowest rate compared to the US dollar. So, for example, yesterday, rupiah touched one US dollar equal to 15,400 rupiah. So it's that's the lowest in Indonesian history. And it's our stock exchange index is also has seen significant sell-off as investors worry about fiscal sustainability. And I think the real pain is felt.
5: 17.2 at Garden Island, 16.3 at Gooseberry Hill, 8.7 at Jandakot, 5.8 at Millenden, 18.6 on Rottnest, Swanbourne's 14.4, 11.5 at Pierce. So there's a big difference in the temperature all around Perth. Here's Frankie Valli.